ู่กันโดดตลอดไปอยากขนาดได้เตปาตาอุมามันแบบไปเฮดีปันนาบารังตีงานกันงานนาบังตีงานเดลเนี่ยหากแกตามันโลดีลังนั่นปู